0: tí lé tây á green tea tí hiền ngay sang em mà thính quý chỉ xé lòng hi cần lọc quý lúc hết ta thầy ông ăn chút hết là mà bố cần thầy chôm chầu thế cần tôm
1: à chả lấy tôm nó cho anh ấy anh ấy lấy mà thọ quý in em thì mấy lần nghe nắng mà mình mà linh ý cần đều ngô ngô á in hoa yam gì cho tóc nghe khá
0: khá ồ tôi nói đi chọn provider sẽ bằng hiện gần cái là cái mà chứ anh ấy chú thì anh ấy sẽ hẳn bẹt em chút cái này lâu mà mà nhìn gần cái lá thì nói là thọ hồng chứ cái tạ đồ là mà thế thì quý chiếm là mà thế cần mình thôi
1: cho một ní tin hiện nên anh tin nghe in xem xóa đã ní tin hiện cho mình package ra cho cần xem xóa đủ rồi in tin nghe customer mà mua thì in push em thì mấy anh in tin nghe in xem xóa đã in đầy lộ trang thì ông bé lại tắt
0: ha chút tiếng fix xong anh đi khai thác cho mình ra anh xem tắt cho cần này rồi mà sẽ đủ nào đi cho anh cái mà anh thấy capacity nhiều to cần thấy to bằng cho anh cần push cho thì là bằng cho anh mua thì anh trust cái lâu nha hey demand là lâu sang điều chỉnh sang mình lẽ cần vào nên nó bắt đầu từ mặt ngân bị chọn cái phí tồn lại thì mua em mới đặt hàng mình luôn đủ sạch thì nó cần tính bao nhiêu cái mình dùng dùng nên phải chọn hey thuận xóa đủ rằng đi xa phí tồn lại xem dầu chia lâu điều chỉnh sang chọn mua thì sau đó mà mua bình ngon ngon là cái cần là xem mình chúng nó chọn
1: để
0: nó
1: mà cho alo
0: mồm lâu alo mồm lâu nha alo
1: mồm nên mới chọn nên anh nhìn để mua thì thi hành import được không khí khôi khôi anh ấy in supply đồ ra thế nên là khán sỏi đồ đồ ra thì có cần xem cho nó sai đi ta khá khá anh đi ra aqua anh zone thì còn sỏi rầm đan đan nên mình khá khá
0: nhà tôi nào hiện district zone trong cái stock boy nằm hì hì gần thành quỹ phê mình lâu rồi sắp tới gần này biết đồ ta district cái kim hiện so anh chút tiếng ai về trong trong anh gần đó hành sỏi kim thì còn như thế rồi đồ gần đó này ra chút tiền cái riêng ra chút tiền đồ เลยกันว่านี่นะดูประคัดเลยจุดดอกบากาเฮียมีมาเลียอินโดนานมั้งเดี๋ยงก็เลยสกัลนี้มั้งมานี่เฟงก็ซุ่มเทเบิลจวารนี้มั้งมานี่ออฟฟิศจวารเดี๋ยงที่ทุกคนเด็กตาโตเลยทุกอย่างข้าวขันที่อันอามันละชีตาโหลมเต็นอินโดนางานทางอาที่อันไอ้ดอกลูกจัดดูทุกคนเต็มไอ้ที่นี่มีมาดีกันที่มั้งเดี๋ยงก็จวารสองที
1: ่
0: ส่วนมินปุ๋ยเข้ามา
1: อันนี้ชัวอินทบกอินทบสุดโดนเล่นนี่ตัวเอ๋มาเสียให้ดูหน่ายให้ที่คอร์เนอร์อินหันวัดสิเล็กรูปไม่อะเอ๋ทิ้งปุ๋ยเฟสเจ้าอินนี่ก็เซ็นไลค์ค่ะนี่เอ๋ที่คอร์เนอร์คาเฟ่ร้านอาหารที่พบกันที่เดียวสุดตัวคือมีอินหันวัดสิเล็กรูปไม่อะเอ็งทิ้งเงี้ยคามีค่ะอัติราชนอินทุ่มเอ็มเอ็มบิ๊กระวังกันตัวเอ็งทิ้งไอ้ทิ้งโซดานคามี
0: อ๋อเนี่ยสุดตอนขั้นโดนนี่เราก็บุญจันกันเนี่ยไอ้ดอร์เฟลตักตักตรงไหมละม่อไอ้เตรียมเต้นอ่ะสวาหลังให้อ่ะบ่อยเท่าเบ็ดให้สวาที่ไม่ละหันอินดอร์ฟูดเฮียละบางทีถ้าอย่างหันให้ดอร์มานี่ตอนนั้นสต็อกพอยน์เนี่ยให้คัสเตอร์มาร์เก็ตพอเราก็ใช้กันดอร์ทั้งหมดเลยตัวทับตัวรังค่ะถ้าอย่างดอร์ปะขัดที่สุดกันตรงรูเบร์เองอันน
1: ี้
0: มาเช็คมูฟวีฮารุตัวก็ชวนนี่กลุ่มขานนี่กลุ่มเมย์ขานนี่ก็เชียวให้ไล่อะไปประกอบกันอะเริ่มจากที่เอเลสเบเกอรี่เต็มตัวจังอ่ะมีนนออฟเฟอร์แล้วว่าที่การเหตุการณ์ทิ้งพุยเฟ่เจ้าจัวเหล่าขานอ่ะเราเริ่มจากยังมาหมุนมาเต็มเราจระไอตัวเต็มเนติคอปิลากันทิ้งพุยเฟ่เราเลยดูแต่ปอนอันเลยมาอินอันนี้ดูว่าอันนี้นัดตัวรังทั้งหมดไอตัวเต็มเนติการโอ้กันหันเสียมเฉาเบ็ดตบตุ่มเอ็มเอ็มเราอินมาเซ่เป็นนายตะกินกันเลติเฉาเซ่ละอันนี้อันเซ่ตอนจะกระเช้าเราเลย
1: รูปวิดีโอไม่จานี่นี่เลยมั้วอินไอเทมตัวน่าอินที่คาเฟ่มีเฮอินไอเทมเขาเฮน้องมานี่สยามเซลเงี้ยนี่อ่ะอีหุ่นนักช่างที่พนินละเวงเง
0: ี้
1: ยมีสยามซาอินลางเงี้ย
0: โอ้เนี่ยตัวน่าที่คนกันยังเฮียนกาแฟกันละจวบมีเราว่ามีตั้งเพื่อนมีนนรีเควสต์เวทีนี่จู่มาเซ่ยกันดริงก์ส่งส่งให้มานี่ทิ้งปุ๋ยเฟ่เบสไปกันเนี่ยเองเงี้ยหมดเลยมาทิ้งปุ๋ยเฟ่กันมันเต็มนั่นเดี๋ยวว่าพอเกี่ยมานี่ไอเทมเช่นกันนั้นบลูปีตีเตะตัวนั้นจวนนั่นลาเร่มาdrinks in to ti moi na nang ti mo kha deng ko ban lo nei ve je ni wa tam zo chu za za chu ni lo ma se 90% ve chu ki ma ni ting pui ve mang de kan chang ban ding se hoi mo
1: e chuan in e he a to kan khar le chef to to zung zung ze la ne e chu mi ma in e kan zo le lo chu e chung ten an support cha se em ti ang in ye chan chui อีส่งเต็มมินสปอร์ตชะล่ะจ้ะกัลฮาร์ซาติเดียวจ้างเต๋อแล้วอมตาอีท่านจะซุ่มดองอินเนี่ยขาเทียวใครนี่เวต้าแต่ให้ส่งเต็มสปอร์ตเต๋ออีดองชายม
0: นักเตะจันดองลุตุบีแล้ววะ
1: อีสับจักรเนี่ยเล่นเปิ
0: ดจันบกเนี่ยเละส่งเต๋อจ้างในสองกลางทางทบีแล้วละเลียนตา
1: จ้ะคันเราในบุ้ยเจง
0: จ้ะจุดเตี๋ยกลุ่มนี้ใครเวต้ามินสปอร์ตโอ้ฝรั่งมันสวยเสียเอ็มเอ็มจ้างเราไปที่ดีก็จุดที่ผมมอบมาเชื่อจุดยังอ่ะพันนินสปอร์ตอ่ะไปสบายอ่ะนินสปอร์ตก็จะอมจ้างไม่เราเนี่ย

0: มาเซโอเกมันกะโลติลักโลตอกะโลเฮกะดูนะลำคากะโลทั้งเฟลเบตอลักโลบกเนยังกันติดเซาเดแล้วตันหัวกันชงเตปอฮันโลมินตากะติไมเลกันเฮกันกันนาไลนังฮามิโลกุมปุยเบตอตามาเซโออีชงเตซัพพอร์ตยังกันกวยซางจองซัมปุยนี่เทียนเอ็งมากะละดีแล้วว่าดีปอกะดูเจียแล้วว่าอันดูอันดรีมนี่เราเดียวเล็กกะโลกะเบบางฮันอันปุยนะเตลวะกันเยอะจุกแล้วตัวมาเฮมาใช้ support จังจังนอตรงใจนั่นละมั่งเตะจงอันเทน่านางอินละมามีเราปุ๋ยแต่จู่เตะเรื่องไม่จังจงอาจจะมี support ชั่วลุตุ
1: อันชั่วพวกไม่ตัวเห็นเจ้าจังว่ามานี่กุกเกอ institution จงเตะปุ๋ยนั่นเต็มยาแล้วว่าดินินตุ้มชิมชิมฮีอารมณ์ปุ๋ยตัวเดนี่จวนเฮอัตบกันคาร์ตัวงะมีเจ้าตะกินหันสวยตายละกุดนัดทบตูใครมีตังตัวอันนี้เลยเฮกุดนัดทบตูไล่หน้าฮานินเองเงสวยดูอินเองมิโซเตปุยนะเฮตั้มตะกันจนเฮ business run เตกันนวินตีมูโตตาเตโรเองเงมันิปุยตะกันซามชัวกาเออเตน่าวชักหินกันหันติดโซชนะเบย์ดอนซังเตปุยในเวไม่เพียงคนขัดยังจนซังอ่ะเตปุยเองเงอี experience อีตุนเชียตะจังเองเงสวยดูอินอัตโตคาร์นันคาร์นันเตโร
0: เองไลน์พอบิ๊กนี่กุนหัทอไปช่วยทอริมจัวที่ง่ายทอปนี้ช่วยฉันจุ่มฉันทอเราจนทอปล่อยสาวมเรานี่ไม่ยังมีเตียงอาฟิกซิงคำแค่ที่น่ารอนดูตัวเขามเราถ้าด่าตีร์ชวนอ่ะตีร์กลุ่มนี้ทุ่มมีอาหารสลายแบบเนี้ยเฮเห็นยังเพจช่วยไอตัวที่ไล่FMC กูสั่งจีมีนานคนจุ่มอันนี้ส่งอันนี้ส่งจีจวนนี่เพจชวนโดดตัวนี้นักเรียนเบียร์ชัดเจนง่ายตาอ่ะตีร์ที่ฮาระมาเซโอทอปะชวนกุนเองไลน์ไปเราเล่าเสียเราจะทิ้งก็สวยเบลเลยดูซุเกนี่ยังจะพอทิ้งปุ๋ยทีมาสบายกันในสองเราตอนนี้ที่เกนี่ยังเลียนตักทิ้งปุ๋ยเป็นนั่นตามามาเสียเกมานี่ก่อนตีทีละเกนซีเนเจอร์มีนั่นเราเชื่อเป็นดูคิดดังลำมาสละตีขานิตาถ้ามีหน้าพอที่อันกันทิ้งปุ๋ยพอตะเกียนพอเฮลมังราสตีเต้บลูปีเต้ไฮบริสก็สเปจอันทัวร์มีส่วนอันทัวร์ต่อการันตัวเกนี่สามหิงหนาเดี๋ยวแล้วกินเลยสเปจหนาเดี๋ยวแล้วกันไฮบริสก็สกังตีไม่ตามมีเตียงเหล่าตีที่อัติราชนลันสารนานจนคอยหมดทุกคนที่รู้มาดีอินบิลนานจนมองอันว่ามีเตียงเดียวกันเหล่าตีนี้พอหนึ่งที่เมื่อมีทางไอ้กันจงมีเตียงคุณลิตี้อันนี้โม่ให้อามันจงสร้างอาเทปวันเองอ่ะมีโซเชียลตั้มที่จะตัวนั่งไลน์เสียเสียและสัตว์เจ้าเหล่าตัวบีบเจ้าตาขัดยังสปอร์ตแล้วก็สวาเสียตัวชิ้นเตียงเดียวกันมองขัดยังพออินเดียรังอังซงอ่ะหันชุดว่าเอ้กันมีโซปุ่ยตั้งเอ้คนเองไปเอ้ยันมาหนึ่งกันโดนโซกันดีตัวรังยันquality ang ate aman song ate po he kan thia thiam ve ngai ka tia so mi ti ang kan lo ti ni pon engang point lo ti to le lo ti ma sama se an ni ai tra zo ka kan siam te phot chuan customer ten an wa tan lo shenge nge se tin a big thing a tool chu ti ve tai la kan tuam dan hi a poi mo em ni chu packaging ni
1: alan dan ni
0: dora jang an lu ta e bung ro se shang chang he lain tar pe pu da mi zo ti siam te poก็ทางตัวเองก็มานี่ตาข้าอรุณลันสารบีกังเตียงขโมยนะครับปุ่ยหมอกก็จะมีตั้มตะกินนั้นเทียมเราที่ต้องเงินให้รื้อรวนเต็มโตกเราอันนี้จู่ชอบประคัดก็เชื่อเลยดูประคัดจู่นี่ก็มาสวยนี่เราเห็นโดดเต็มนั้นมีนิสิตโซกันนี่มั้งไอ้กันวันนี้โดดเขาเห็นดูสักเท่ไหมมั้งเราเห็นสวยเสียชิ้นจู่มีโต๊ะที่เสียมจู่เทียนนั่นตาอันนั้นมันไงสักเลยแล้วว่าที่เห็นสวยชิ้นนี้จู่มั้งราคาเกี่ยมานี่จู่เนี่ยปุ่ยนี่เที่ยงยังกันเตะโตกันชวนจู่มั้งไอ้โดกายเป็นยังไงดีชัดที่ relationship ในชัดที่ฉันจะเองงั้นก็พอจะชาปุ๋ยเราจอยละเราเสียมชอบกีละอัตโต้ประเทศนั่นตัวอัตโต้คัสเตอร์มาร์เต็ตเห็นดวงจันทร์โดดเท่ากันพอยหมดเท่านี้จู่เขามีอาคารในโดดใกล้เป็นนั่นอินบิลชัดที่พอยหมดเอ็มเอ็มอีที่เงี้ยเดียงจันฉันก็จู่พอจะชัดจังวันเสียมาวันเงี้ยเป็นเลือดตัวแล้วข้างว่าโดดตอนนี้ในโดดเราจะผมเราจริงจะมั่วจ้าสองตัวตอนส่วนถ้าเดียงข้างมินชีเบียร์ที่นั่นมินฟังนั่นเบียร์เฮกิมานีดีแล้วมินฟังเบียร์นั่นเบียร์นี่จู่กันไงเป็นชาทุกอย่างขัดอย่างนั้นจู่อินบุ้งเราจอดรวมเตียงนั้นสันสุดต่ำเบี้ยเนี่ยถ้าใครกะเราง่ายปุ้ยหมดต้องมีดังปุ้ยกับสิ่งที่นั่นอย่างมินสดจางเหียน
1: after sales
0: service สั่งเดียวเขาฉันทุกโปรดักเองนะชาปุ้ยเสียอัดเห็นนั่นตัว customer เต่อบ้านเห็นนั่นตัว service เท่าใครต่อ customer เต้นในอิงการนี้มั้งตัวใครเต้นในอิงการเขามีก็ปุ้ยหมดก็จะช่วยเขาจู่ปุ้ยหมดสวยก็ทุ่มมาจอนตอนปุ้ยดาวเดียวดี
1: เจ๊ะเอ๊ะกันลมครบไหมให้คุณผู้ตักมินเปอะฉันช่วยซุ่มดองอินเนียอินบ่อยโดนตีให้กระเชียจู่วันส่วนนี้ก็อินข้าชุ่มรู้ลุตัวไปมาปูข้ามารถช่วยคุณผู้ตักเสียงอินน้ำมากรมหุ่นชามินเปอะกันลมตักเจ๊ะส่วนที่อันโดนที่ไวบ์ก่อนตัว
0: เอสบีไอเดีย
1: เอสบีเกอรี่ชุ่มอาหารออกมาให้ไอ้ตัวจะช่างช่างอันสวาร์ติลบุกข้ามิทริมส์บักอาหารค่ะอินโน่ตัวเชื่อว่า
2: IG a khanin o pe chan ne ya zo in ti corner ti kha in lo follow chewanga de chuanin he dor du tan te po an dora khanin an cafe a khanin e vaiva kona hianin ls bakery chunga ania ta hianin he anuama a theng thu nuam em em maya jana po an hung radar som a chuang kheng an hunga chuwan chuanin jana he khan in tilim du te le o chian han kom du te khatianga I han leng lu du te tan po khan rem vek ti kha kan soi saka de chuanin hey dor sang sanga an mani product hi I anzuar chhuaka dor sang sang hianin an kola marta tele ador te I mart khelo dor te de uleka te po tin aizol ko chung mai ni lo district capital danga te po I an product hi mu thein omani kha kan suilan sak du bokani e
3: tun kan ngai thak tak kha kan radio palain pulalom ki mawar te thingpui fe siam zogin ti corner nei tu chal tlang aizol mi a kom na ani
4: Oh, tu nak yang ini pichuan tei bilang pichuan ni kan kom don ani hiten zo veng lai ani ah, ama sain pichuan tei cibele. I ama sa chuan hei nang ma kahan shiatian le na hanin zo cibe la nulange nu ini ah nu ini zan pasal kanal tei ni em tite.
5: Pasal kanai ya fa patum kanai.
4: Ani tak zo pichuanin hei nang ni zo oi puan ta lang pang te anau ni ta ah pichuanin hei puan moi tak tak kan han hua heng tei nang ma ta ikut swa. Te emni nge chuanin self help group a man na inei nge mingte minshila in group a engzan nge oma tin chan hong nge ya chung khat nge te te pokhamin han soi chi sakla
5: self help group a hian ruti group pa hian president nilai me kania chuan member hi panga kania chuan chian te le chung te kan ni tlang pui
4: ni anwa me min tho hal na te cha em
5: cha khop me kan in po tlang amo chuan engkima I enge har satna grupa chuan om theve kan ya khanga te khanin kan sol tlanga nuam khop mai
4: ani tak chu ani le hei pan moi tak tak in ta thiam ani a acheni chu khol ta te ani anga chen chu kut ta te ani kan jinga nge kal dan bi kut ta chau khol ta chau ti ang kha kal dan bi kin ne
5: kal dan bi nei chuang lo I khol ta hi india lum hi ani deu tlang pui
4: ani taksu e ani le tuna in puanun ken hau hi hanin zo chita ila aman a price range chang khanin e atom bera changa ai ato ber kha engzat bor engzat mantinge
5: zeruk somnga changin sangli zanga banan ditlang pui
4: ani le heini somni pra ta chang khanin chan to avo ina top ni ni a in shal cha em
5: shal chave khop me hei in sel ni ni ve to po in promo kanin shal chave khop me
4: ani taksu ti chuanin ani le I puan ta hi nangman izir nge engtiang nge ilo thiam chaudana kha
5: ati ra chang kan zir ve mo ma se zir chung rei lawa le la ma chan mun pui te lo nya ka ni khata yang kan thiam ve me
4: ani chu ti chuanin tu na in puan ta te hi thian zo mona thian zo veng la ya in om na nge ni a I thian zo chunga thau khan puan ta na mun bi ko ma ta choni ba kal chin nge nang ma in puan ta na huni nei
5: I tenzon huna khan puanta na mun ama chunga ti po chan puanta tam ta khanin I enge pek na bik te an nei ta un khatianga khanin tuna po a thenin min pe a thenin ti khan mi ta lai te kan wal min lo lak tir ve ni chungo mani lum hi an om ve no la khatiang te kha ania
4: ani le tun din huna hianin akar khat angjong te thandi taila kar khat chung hianin pan engzan nge ita theiman
5: kar khat chung hian atlang puin puan hi som som item lo hi ni ve thin kan ta dan chumo ma se designer zir te nya
4: how tak deu te kha chen som je te ro je na sat deu
5: nya how tak deu pe zo kar khata pa khat chau te kan ta mo kha te ang kha nya
4: ani ani le a plain hi all some em
5: plain zo all some ve ta po po pang kha ni mai mo
4: ni kha ta pa kha ta zo ma ni ma plain
5: zo mane o achak deu pe chan pani ten zo mo
4: ani le in puan ta hau chu then zo huna I in shal chin tlang puyanga achang chuan chuan wholesale te pon om tho karinga mun danga la ang chi khamo eng tang takin nge in market kha khamia kha in kal pui chin
5: I mei mun san san kho san san a hianin I kan zo dar ve ni chu mo a then chu a pe ka pe ke he phai lama te po thon chak tam takan oma kan han lum hi thenzol hi abik takin kanin semzai ni sakhop me khoshan shan hi ani deu vek me
4: ani ta chu ani nang ma bi ka khan ita chwa te kha I reseller ang moron la chong ang kha inei nge nang ma khan direct in I pek na inei
5: ke man direct in ka pichhi
4: ani Lizuan anile hei puan a hianin a chi shang shang ta dang kha om ti te kan lo sha a hei a chen chu a puan cha deu deu te